0: ก็ทำยาทอดบักลกนะทำไปวันเลย
1: แกงอินเทอร์เน็ตนู่นกล่าวว่าคนบีกุมรดาลอินยอลมุคมินิตี้เพื่อตัวพิเศษทั้งแก NBN Australia making วัลก็ simple for ยอลงวัลลัง helping ยอลงวัลลัง for Richard มาเงยตัว get to contract pivotal prepared NBN means เงยจะเมลีมาเรียนตัวบักกี่ตัวอินเทอร์เน็ต connect นู่นกล่าวกรุ๊ปมือรัมละ through internet or helping online jamSamua nga mala, anyway, unlimited home internet namit mre, $19.90, 14 day go. Recharge, first 12 recharge. Unlim ka jan, tinam to visit 12 website, tolam to ton, visit pivotal.com.au/prepaid-nbn.
2: Yo, ngaray ako Wesley Damarandi, ka health worker, di Alil Prague, ka you are listening to 88.9. You're on radio. Your time. Mind map.